0: This program is available on demand for free on MeWatch.
1: China wants more marriages and births, but this push is fueling debate over gender roles.
2: 男主外女主内这种理想一直都没有改变。如果说结婚要让我放弃我现在的生活模式的话，其实我就是真的不太想结。What's
1: behind the growing divide between what Chinese women and men want?
3: 社会上对男性的要求是过高的，对于女生的要求是几乎没有的。但凡站到女性站出来讲话这个点，她就会觉得你是一个女权。Insight
1: Thursday on CNA。
4: ตอนแรกมีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
5: Thai authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
6: How could this woman be a killer?
4: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
7: I have seen cyanide poisoning before but nothing like this
4: เห็นว่ามันจะเป็นเซอร์เคิลอย่างนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
8: Watch Death Loans Thailand's Cyanide Murders on demand at cna.asia